0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเบรกขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางจุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือ2ในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางจุดล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ทีก็รับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานีกับนาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนาเวลาดีกับท่านผู้ฟัง11 นาฬิกาถึง13 นาฬิกา2 ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr88.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ฟังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับนะแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงคิดถึงครับนะ0748120055

จอกันกับวันพุธที่3มิถุนายน2569ช่วงแรกของรายการกับนะหมอกความสุขหมอกงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนฟังงานเพลงก้องวงแหวนปั้นผู้ตนย่าย่ำคำว่าแก่กับนะ

ครับท่านผู้ฟังส่วนความแก่ชราถึงเราไม่อ้ามันกระหมาเราเองครับท่านผู้ฟังนะแต่ว่านั้นแหละครับท่านผู้ฟังใครมาแล้งใครมาพูดว่าเราแก่นะครับเราก็ไม่ได้กี่ใดเลยหรอกครับท่านผู้ฟังแต่ว่าในใจในใจในใจมันเบื่อในใจมันปุดปุดปุดปุดครับรู้สึกว่าจะปวดหน่อยใจหรือว่าอุทิศที่คนเอิ้นมาแล้งมาพูดจะจำเติมตกย่ำเกี่ยวกับอายุหรือความหลวงลอยถึงแม้ว่าเราเนี่ยครับท่านผู้ฟังจะรู้หรือยอมรับความจริงอยู่แล้วแต่การที่คนอื่นนะครับมาคอยพูดแฉหรือย่ำเตือนอยู่บ่อยๆก็ทำให้รู้สึกบั่นทอนจิตใจและมัดความมั่นใจได้มันกันกับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าตกย่ำคำว่าแก่ครับนะช่วงแรกของรายการครับท่านผู้ฟังมอบความสุขมอบอ่านเพลงของพงแปดฟันผู้ตนอย่าย่ำคำว่าแก่ครับนะขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ให้เกียรติติดตามและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะวันนี้ก็มีรายซ้ายเช่นเดียวกันกับที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไวพลรวมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ท่านรักเริ่มต้นกันด้วยสายเลดครับนะพี่โยปาคุณบ้านบางด้านครับสายที่สองคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านเช่นเดียวกันคุณป้ากองครับสายที่สามวันนี้ครับคุณน้องน้อยนี่ก็ใหญ่ดีประยุทธ์ที่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ส่วนสายที่สี่วันนี้ล่วงจำนานทันผู้อาวุโสครับนะสายที่ห้าน้องสาวมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายและสุดท้ายสายที่หกครับนะปีโก้ซึ่งค่ายแตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะที่ได้โตกันเข้ามาตอนนี้มอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันโตอย่ารอกันชาด้ากันนานฟังครับงานเพลงว่านว่านข้องทุนทงใจรังรักในจินตนาการพี่โยปากูนบ้านบางด้านในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบให้เป็น

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังนางรองในกลับท่านผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นชื่อก้องอำเภอหนึ่งครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านผู้ฟังนะภาคตะวันออกของภาคตะวันออกเชียงเหนือของประเทศไทยครับนะโดยตัวอำเภอนี่ครับเป็นเมืองเศรษฐกิจครับท่านผู้ฟังนอกจากเป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วนี่ยังเป็นเมืองการท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังนะจบไปกับวันว่านานเพลงก้องทูลท่องใจกับนะนั่งร้องมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังขอบคุณมากๆครับนาพิโยปากูนบ้านบางด้านที่ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังครับนะก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้ฟังมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางด้านทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ถูกลุ้นถูกเกี่ยวครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนไตผ่านเปลี่ยนไตน้ำมันเครื่องพร้อมตั้งเปลี่ยนไตกล้องและก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเลยทีเดียวครับนะใช้บริการกันนายถิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับจูดอกซองสี่อาหกตองอาระกอหกครับนะตัวไปได้ครับถิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ล่อแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่บ้านช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับนะปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม้นี่ครับนะในส่วนนี้ปะให้ฟรีไม่มีเงินเคยและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกระไดที่อ้ามอย่างยนต์ล้อแม็กซ์ทรงกล้าถนนจ้ามสิบเอ็ดตำบลก็รูปจาง

ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงคุณปาใจดีครับคุณปาคงครับนะอยู่ที่ที่น้อยครับอยู่ที่บ้านบางด่านครับนะวันนี้แนะนำงานเพลงก้องสายันนิรันดรครับนะฟังกันเฉลยดีกว่าอย่ารอกันชาถ้ากันนานงานเพลงร้องเท้าหนาว

กรับท่านผู้กองรักแท้แค่พี่ชายครับนี่ก็ถือว่าเป็นกรรมเปรียบเลยครับที่มักใจในความสัมพันธ์ทำให้ดีเชิงชู้สาวหรือความรักแบบนุ่มสาวนั่นเองครับนะโดยมีความหมายควายนึ่งหมอความรักความจริงใจกับนะหรือว่าความว่างดีให้ยังชุดถึงเรียกว่ารักแท้ว่ากันประนันกับท่านผู้กองแต่กับแต่บันเหลือแต่อีกควายไม่ได้คิดเกินเลยไปกว่าผีใช่ครับนะลื่นหนองเศร้าหนองใจก็เท่านั้นเองครับท่านผู้กองจบไปกับงานเพลงของสายันนิรันดรครับนะรักแท้แค่พี่ใช่ครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านคุณป้ากงกับนายเกียรติแนะนำกันเข้ามาหมอมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตอย่าโรคกันชาถ้ากันนั่นครับนะมาถึงคุณน้องน้อยอยู่ที่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะวันนี้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาเลยกระชั่งเร็วชั่งลาวกำจับกำชาบอกว่าหมอไม้กับคุณน้องตาลทีมงานหมอราชพัฒน์สงขลาคุณล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับนะพี่กวันเตโอพี่แกวันโตและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงของก๊อตจักรพันธ์นครบุรีงานเพลงนี้กับใจสารภาพครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้กวังเชื้อเลิกเกินวาละไล่กลเนี่ยครับกงจะไปกรักอยู่มั่งครับท่านผู้กวังเบกรักนี่ครับนะอาจจะคิดแตกต่างกันมั่งแต่ว่าเบกรักในที่นี้ก็คือหลักไปชมวังครับท่านผู้กวังคือว่าแบกความรู้สึกหลักอยู่ข้างเดียวครับนะคือแอบรักก็ว่ากันปนันครับท่านผู้กวังหรือว่าหลักคนที่ก็ไม่ได้หลักเราทำให้ตัวเองครับนะต้องแบกความรักที่จะปวดไว้กับตัวแบกกาวแบกก้องครับท่านผู้กวังแบกสัมภาระนี่นักกายแต่ว่าแบกรักมันก็นักใจครับท่านผู้กวังจบไปกับนางงานเพลงก้องแจ็คธนพลคนแบกรักครับขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องหน่อยอยู่ที่ตะนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะครับท่านผู้กวังก็เวลากันอีกสักครู่ครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนั้นสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กวางรับจ้างอะไรด้วยในตามรุ่นตามเยอะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องกล้า081-357-2-45ตู้ไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่เก่ากันไกลอุปกรณ์จัดเก็บกระดาษและอีกมากมายนะอุปกรณ์ตัดเย็บมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรหันช่างขี้มือจ่ายในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เลือกเข็นกันครับนะมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลถนนไทรบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาครับนะชุนเก่าจ้ามเก่าเช่าชุนชุนเก่า56ครับนะครับขอบคุณไปยังคุณพ่อพงพังครับนะที่ให้เกียรติตัวและทรัพย์กันเข้ามาเสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงครับนะขอบคุณขอบคุณคอยสักครู่นะครับป้มคอยๆจะย่อยจะได้จะไม่รอจ้าด้านานแน่นอนครับนะตอนนี้กวางครับงานเพลงก้องเพลินพรมแดนแนะนำมาจากล่วงชำนาญทันผู้อาวุโสกำจับกำจ่าบอกว่าอย่าลืมหมอไม้กับหน่องตาลที่งานมอราชพัฒน์ตรงกล้าคุณน้องน้อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาไปก้าวอันแถวไปแก้วอันเท่าพร้อมทั้งท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนะกวางกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกระจาด้ากันนานอ่านเพลงก้องเพลิน

ครับท่านผู้ฟังเจ้าไปกับนักงานเพลงก้องเพลินพรมแดนครับนะหนึ่งในเล่มทองมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณมากๆครับนะพี่นุ่นชุมชนสมวังในเขตเทศบาลพี่ล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับนะได้โตกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกว้างกันโตครับยายโรกัญชาท่ากันนานมาถึงคุณน้องสาวหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายไอ้เกียรติในนำงานเพลงคอยเศร้าคอยข้าวเศร้าอุดรกับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกว้างงานเพลงนี้พร้อมๆ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจบไปกับงานเพลงก้องมนแคนแกนคูนครับงานเพลงก้อนนิกาครับนามอบความสุขให้กับทุกท่านในกว้างขอบคุณขอบคุณมากๆคุณน้องเศร้าหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านที่นี่ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กรองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับหน้าที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด่านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาสู้นกซ่องซี6ตงอารกอฮกครับนะตัวไปได้ครับที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด่านสำหรับอามอย่างยนต์ล้อแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเบอร์เซนแม็กไม่แม็กมือซ่องง่ายบริการตั้งชุนช่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังง่ายบริการกับตันพวกวังป่ายางโดยเฉพาะอย่างหญิงป่าแบบใหญ่ไม่นี่ครับนะในส่วนนี้ป่าไอฟีไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งจำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้กับนาทีอ้ำอย่างยนต์ล้อแม็กซ่องกล้าถนนจำติดแมตตมนก็รูปจังอำเภอเมืองช่องกล้าชุนเก่าอกเก่าช่องห้าห้าสามอกสามท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริหารนันโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนามีส่วนลดในกับท่าน 10% ครับนะครับเวลา12นาฬิกากับอีก1นาทีครับท่านผู้กวางขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนและหลับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาท่านผู้กวางชื่นชมเพลงไหนมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้กับหมายเลข0-748-120-5535ย้ำอีกทีครับนะ0-748-120-55ขอบคุณครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อมาถึงคุณพี่โก้กลับถึงใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านวันนี้แนะนำงานเพลงก้องระพินผู้ไทยครับฟังกันเลยครับนะงานเพลงอีเมะและกาโต้กันด้วยจุ่มด่างเข้าจุ่มทองอีกสองงานเพลงหมอความสุข

ครับท่านผู้ฟังคนเรานี่ครับทั้งที่รู้ว่าการผัดผลักจากกันทําให้เราพี่ทุกข์นะแต่เราก็ยังทําใจไม่ได้ครับท่านผู้ฟังการจากกันนี่ครับท่านผู้ฟังทําให้ทุกข์ครับท่านผู้ฟังนี่ก็ถือว่าเป็นสัจธรรมที่จะทนว่าการผัดผลักจากบุคคลสิ่งของหรือว่าสถานที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้เมื่อความผูกพันยึดติดหรือขาดหวังนี่ครับท่านผู้ฟังเวลาจะต้องแยกจากกันจึงเกิดความเสียใจแล้วก็ผิดหวังและเป็นทุกข์ตามมากับท่านผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือคนเราครับนะตีห้ามกันไม่ได้ครับนะจบไปกับงานเพลงของรพินผู้ไทยกับชุมทางเข้าชุมทองขอบคุณมากๆครับนะพี่โก้ใกล้แตงโมบ้านบางด้านได้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันโตครับนะมาถึงคุณพ่อพงพางครับนะวันนี้เกียรติแนะนำงานเพลงของลาเต้กิตติพงศ์ครับงานเพลงอกหักจากน้องกายมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกว้างบทเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: กราบท่านผู้ฟังงานเพลงของลาเต้กิติพงศ์กับนาอกฮักจากน้องกายขอบคุณมากๆกับนาคุณพ่อพงพางที่ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับกราบท่านผู้ฟังก็เวลากันอีกสักครู่ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการกับท่านผู้กองรับจ้างอะไรด่วนตามรุ่นตามโต๊ะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองช่องกล้า081-357-4ช่องที่อาโทรไปได้กับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันครับจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่กาวกันไกรอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บมีครับผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเกินเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปครับมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างขี้มือครับนะซึ่งใช้ในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเกินเดียวกันมาที่ร้านแท่งวันครับทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนครับนะถนนไทยบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองช่องกล้า093-920-0956ครับนะโทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์จ่ายสำนักงานร้านแท่งวันครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าจ้ากันนานมาถึงคุณพี่นุ่นอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาในนามานเพลงกันข้ามาบอกว่าหมอไพ่กับอามอย่างยนต์รอแม็กซ์สงขลาคุณเวกหรือนายจังเวกนายจังกึ้งครับนะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่กว้างไกลการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับแม่โรจาจ้านานฟังกันเลยครับงานเพลงคงแอบมาสิริพรนำไปพงครับปริญญาลูกแม่ข้ามอบความสุขให้กับทุกท่านครับ
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

เบิกได้โยมทำได้ทุกอย่างนะอดอยากเพื่อให้ลูกได้กินอิ่มและได้เรียนหนังสือครับท่านผู้ฟังอ่านเพลงกรรมกรสอนลูกมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณมากๆครับนะคุณพี่นุ่นชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันต่อนะมาถึงในจังเวกครับนะอยู่ที่ถนนลาดุทิศในเขตเทศบาลนครสงขลาบอกว่ามอบให้กับคุณพี่เนี้ยวครับนะพี่นุ่นชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพื่อใจไปกับวิทยากว้างกันแช่เลยดีกว่าครับนะ

กลับมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโตกลับนะว่างานเพลงของเศร้าดอกยาตายอรไทยครับกับงานเพลงซึ่งดังอย่างห้วงแม่ครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังก็เวลากันอีกสักครู่กรับนามากันที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานทีนี้บริการซ่อมรถยนต์กับนาทุกรุ่นทุกยอครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเร่งช่วงหลังเปลี่ยนท้ายบานเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องพร้อมใจกลองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันชายบริการกันได้กับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองโชคลาสู้หนกซ่องซี่หาฮกตองอาร์ก็ฮกโทไม่ได้ครับที่อู่ซ่องไม้กาตวิทบ้านบางดานครับนะสำหรับอามอย่างยอลอแม็กซ์ซงคราที่นี้จำได้ครับอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กเหมือนช่องให้บริการตังทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับสารพวกวังปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปลาฟรีครับไม่มีเงินก้อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้กลับนาที่อ้ําอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนน31ตำบลโครุกจางอำเภอเมืองสงขลา096 925 563โทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารหน่วยหนองอ้ํากับนาท่านผู้กองที่เป็นชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกกับกองรายการเพลิดเพลินไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่อครับกว้างงานเพลงของสายันนิรันดรครับนะสายันคืนถุงแล้วก็ต่อกันด้วยเศร้าเสียงพินจินตาราพูดลาเศร้าคาเฟ่ละทมอีกสองงานเพลงมอบความสุขใ

ป็นกองเศร้าเสียงเป็นจินตลาบุญราบครับนะเศร้ากาเฟ่ละจมหมอบความทุกข์ต่างด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโต้ครับฟังงานเพลงกองเศร้ายันนิรันดรกันโต้ครับนะสุโขทัยระ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังก็เราไม่ว่าจะใครและกรับท่านผู้ฟังยามมีนี่กับจะเป็นสิ้นหนึ่งทองเขาก้องเครื่องใจบริวารมากมายคนอ้อมล้อมเต็มกรับท่านผู้ฟังเวลาจนนี่กรับท่านผู้ฟังจะมีใครสักกี่คนที่ใกล้ชิดเราเราจะนั่นเหลืองก้องความจนกรับนาชามาตวัดใจได้เหมือนกันความยากลำบากทางเศรษฐกิจเป็นบททดสอบจิตใจและอุปนิสัยก้องคนใดกับสันพวกวังว่าเคยที่จะเห็นนกเห็นใจให้ความสำคัญกับเราบ้างครับนะแต่ว่าความจนนี่ก็มีประโยชน์กับสามารถที่จะวัดใจใครได้เพราะคนเราไม่แน่นอนครับนะเหมือนกับสะพานเนี่ยครับมีขึ้นมีลงชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันกับสันพวกวังมีขึ้นแล้วก็มีลงกับสันพวกวังจบไปกับงานเพลงก็แอบมาเสน่ห์ครับสิริพรนำไปพงความจนหวัดใจมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กว้างรับทั้งอะไรด่วนตามรุ่นตามเดี๋ยวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยเยี่ยมถนนกาญจนวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลาครับ081 3577ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแสงวันครับจำนายเครื่องเคียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือกันเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปครับมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรอันฉังขี้มือชายในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือกันกันมาที่ร้านแช่งวันครับนะทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนครับถนนไทบุรีซอย27ตำบลบ่อย่างอำเภอเมืองสงขลาศูนย์93 92 09 56ครับนะหมอบ้านเพลงหมอความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันต่อครับกว้างงานเพลงก้องสุดรักอักษรทองครับนะงานเพลงรักคนผมยาวครับหมอ

ผู้อำนวยการสถานีครับและสำหรับวันนี้คำพูดหนึ่งว่าจะได้ที่กระผมพูดไปทุกบาทกระผมก็ไปเลยนะเวลาก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหม

สวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่รักกันทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกันในวันพุธอุษเลนนะครับพุธที่3มิถุนายน2569มันก็เจิงนองเลนไปด้วยน้ำฝนบางพื้นที่เพราะว่าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนกันทั่วประเทศนะสำหรับเพลงเราก็มีกันทั้งรสชาติช้าเร็วหรือว่าจะเป็นแหล่นี่ก็เป็นเพลงของพ่อไปพดไปสุพรรณศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดสุพรรณบุรีผู้มีดีกรีเป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2540ในเพลงเสียงแคนก็เรียกว่ากลวยพดไปสุพรรณก็เป็นหนึ่งที่ทั้งเพลงปักใต้บ้านเราอย่างเพลงชมนกเพลงขึ้นไปทางเหนือชมน้ำตกอะไรต่างๆมีเท่านั้นแหละครับตามที่คุณขอมานี่2สาย2เพลงแรกมี4เพลงนะฮะสำหรับทางกยอที่ฟังผ่านกันไปข้อเป็นเพลงแรกที่เข้าสู่รายการของยอดรักสลักใจก็คือภาพถ่ายลายเซ็นนะก็เป็นเพลงยกแรกของยอดรักสลักใจเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่รอฟังกันอยู่มีนิทราสวัสดิ์ของการแกสุพรรณและก็จากทางด้านของโอแม่ปิงนั่นก็คือขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับส่วนสายที่สองนั้นก็มาจากคุณผู้ฟังฟังอยู่สิงหนครบ้านปลายนานะครับพี่น้องบ้านปลายนาก็ฟังกันทาง VR Radio 88.75 เราเปิดคุณฟังคุณชอบคุณโทรขอเปลี่ยนเข้ามา0843002556094356399ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเหนือใต้ออกตกหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ของสถานี VR Radio เนี่ยมีกันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะได้ไปจนถึง2ทุ่มข่าวถ่ายทอดข่าวนู่นแหละสำหรับ8875 VR Radioได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาโซวิทบางดานสงขลาร้านลุงเรืองอลยนและก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับวันนี้อากาศดีนะในช่วงเย็นบ่ายเย็นยำคำส่วนที่ตกลงมาก็ประมาณหลังเที่ยงหรือว่าก่อนเที่ยงนั้นก็เทลงมากันแล้วนะครับชุ่มฝนชุ่มช่ำกันไปแต่ที่ชุ่มช่ำใจก็คือฟังเพลงเก่าเราชอบในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 บทเพลงสร้างสรรค์ของครูการแก้วสุพรรณนะครับนิทราสวัสดิ์นะครูการแก้วสุพรรณก็อยู่สามชุกสุพรรณบุรีตลาดที่เรียกว่าเป็นขุนโจรชุมกันยุคนั้นนะครับตลาดสามชุกกลายเป็นตลาดน้ำในปัจจุบันนี้ก็เป็นนักร้องที่มีร่องเสียงหวานหวานรุ่นน้องของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับโดยเฉพาะเพลงซึ้งซึ้งเศร้าๆที่ครูสุรพลแต่งให้นะคนป่าตาลหรือจะเป็นเพลงที่เป็นตำนานอย่าง อะไรล่ะที่เขาเรียกว่าแก้วแก้วนั่นนะ นะน้ำตาลก้นแก้วคงจะจำกันได้ดีมีสโนน้อยเรือนงามสโนน้อยกลวนต่างๆเหล่านี้นะครับมาฟังกันดีกว่าครับเพลงแรกนิทราสวัสดิ์การแก้วสุพรรณเพลงที่2ขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับขึ้นไปทางเหนือไปเยือนเวียงพิงกันนะนครพิงสีเชียงใหม่ก็เป็นลำน้ำปิงแน่นอนนะครับอยู่กลางใจเมืองนะครับมาฟังกันก่อนครับนิทราสวัสดิ์เป็นเพลงแรกในรายการ

ก็เป็นศิลปินแห่งชาติที่มีผลงานจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังร้องเพลงออกงานกันอยู่นะครับสำหรับอาจารย์ชัยชนะบุญนาโชตนี่เป็นเพลงเกี่ยวกับชาวนาที่เป็นลูกทุ่งแท้ๆนะกลิ่นโคลนสาบควายกันเลยทีเดียวสำหรับเพลงนาแรงนาล่มขันน้ำยังติดค้างนาแรงนาแรงน้องก็รักกันอยู่สำหรับเพลงที่ทางสิงห์นครก็คือบ้านปลายนาขอเข้ามานะครับอาจารย์ชัยชนะบุญนาโชตมีเพลงดังในอดีตมากมายโดยเฉพาะคนใต้รู้จักกันดีคือร่องใต้บทเพลงของอาจารย์ไม่แน่ใจอาจารย์พยงบุกดาหรือเปล่าแต่แม่แตงร่มใบนั้นแน่นอนที่สุดนะครับก็เสียงเหนือแบบ

งเขาว่างั้นนั่นก็เป็นเรื่องราวประวัติของศิลปินแห่งชาติประมาณปีไหนเนี่ยท่านก็ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2541สาขาศิลปะการแสดงเพลงลูกทุ่งนะฮะในตอนนั้นครับลิเกลำตัดเพลงอีแซวเพลงช่อยก็เป็นอาจารย์ของไวยพจน์เพชรสุพรรณเช่นเดียวกันพร้อมทั้งมีงานรับทำขวัญนาคแล้วก็ยังมีผู้นานเพลงดังในอดีตอย่างบางกอกน้อยไม่มีใครลืมนะครับใจนางเหมือนทางรถครูฉลองกาลเกตเพลงล่องใต้ครูพยงมุกดานาล่มมาสักครู่นี้ผู้นานของครูประพันธ์สุริยศักดิ์นะครับสัมพันธ์รักนักเพลงคุณก็เคยขอมาบ่อยร้องคู่กับผ่องศรีเป็นเพลงดีอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 นะฮะในเวลาขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันนะครับและก็ขอบคุณไปยังสายล่าสุดที่ส่งเข้ามาก็คือทางหมู่3สถิงหม้อสิงห์นครสงขลาและวีอาร์เรดิโอ 88.75 กับอู่รถยนต์สมหมายคาร์โซวิทบ้านบางดานสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ด้วยดีตลอดมามีปัญหาเรื่องรถยนต์หรือว่าจะง่ายๆนำรถเข้าไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับหน้าฝนนี้อยากจะเปลี่ยนยางอยากจะซ่อมช่วงล่างหรืออยากจะซ่อมเครื่องยนต์ก็นำรถเข้าไปตรวจเช็คต่างๆได้ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ตรวจสอบกันได้เช็คกันได้นะครับหรือว่าจะเป็นเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาร์สุวิทย์บางดานสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานโทรปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ก็ได้คำตอบนะครับที่เบอร์0624565556นั่นสมหมายคาร์สุวิทย์บางดานสงขลาร่วมพันธมิตรกับลุงเรืองอะไรยนต์ร้านลุงเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่นะครับที่ร้านลุงเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245สักครู่ฟังนาล่มแล้วขันน้ำแล้วนะครับก็เป็นเพลงที่ฟังกันมาแต่สมัยคุณลุงคุณอายังมีคุณรุ่นคุณปู่ก็ได้ฟังในเพลงแบบยุคนี้นะครับลำโพงงอนผูกไว้ใต้ต้นไม้บนต้นไม้งานเขาก็ติดสายลุงแปลวพราวนะฮะงานบ้านนาบุญจะเป็นงานแต่งงานบวชจะเปิดเพลงของชัยชนะบุญนาโชตกันมาแต่เก่าก่อนนะครับนี่ก็เป็นเพลงที่ชื่อว่าหน้าแรงผ่องศรีก็มาตอบว่าถึงหน้าแรงน้องก็รักพี่เอาฟังกันดีกว่านะครับจาก

อาจารย์ธินกรทิพมาศนะครับเขียนเพลงให้สายันสัญญาครับร้องเพลงนี้เป็นที่โด่งดังรู้กันอยู่ในยุคแรกๆนั่นคือเพลงถึงชั่วก็รักโดยที่ผู้ชายก็เปรียบเสมือนพ่อพระที่มุมมองสาวบริการนั้นฉุดเธอขึ้นมาจากโคลนตมขึ้นมาสู่อ้อมอกอ้อมใจว่ากันอย่างนั้นนะฮะถึงชั่วก็รักนี่ก็เป็นเพลงที่ใครๆนี่ก็ชอบกันในยุคนั้นแม้แต่นักการเมืองนะเขาก็ร้องเพลงนี้เวลาขึ้นเวทีนะฮะถึงชั่วก็รักครับเพลงที่สามตามที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งก็คือหมู่ที่สามสติงหม้อสิงห์นครสงขลาลงกลมก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังและก็เพลง3เพลงก็มีขายนาไทยนางของคัมภีร์แสงทองพร้อมทั้งแม่ฟองเบียร์ของสอนชัยเมฆวิเชียรและก็สักครู่นี้ก็คือถึงชั่วก็รักสายันสัญญาฟังผ่านกันไปแล้วนะครับในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ถึงเธอจะผ่านผู้ชายร้อยพันไม่ทำให้ฉันคิดว่าเธอนั้นจะต้อยต่ำก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ยังไงชนะใจนะโอ้แล้วถ้าไปเดินที่พัทยานะครับพัทยากลางคืนนี่เป็นดงเลยล่ะนะฮะจะมัวนั่งซึมเศร้าไม่ได้จะต้องร้องรำทำเพลงต้อนรับแขกแม้แต่กลางถนนนะครับทั้งสองฝากฝั่งมีแต่แสงสีเสียงแล้วก็เหล่านางบริการทั้งนั้นเดี๋ยวจะมาว่ากันต่อเรื่องเพลงนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่จังหวัดพัทลุงขอเพลงเข้ามาเราก็จะหากันได้แล้วนะจะมีเพลงที่2หรือเปล่านะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการต่อจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074311437นะครับคุณสนควรนินปากพยูนนะครับพัทลุงขอเพลงของสิทธิ์สุรพลนะครับเขาก็คือแทนนครปฐมนักร้องยุคมาปลายๆกันแล้วล่ะสำหรับแทนนครปฐมก็เป็นจิตจุลพลที่มีพลหารเรียกว่ามีกันมากหลายนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นนักร้องที่ชนะเลิศการประกวดนี่ร่วมหลายร้อยคนนะแต่เขาก็ฝ่าฟันเข้ามาได้นี่แทนนครปฐมนะ1ใน5เรียกว่าคัดเลือกมาเป็นร้อยเป็นพันมีพรพนาไพรมนไพรลูกราชบุรีเพชรน้อยลูกสุพรรณเปียกเล็กจอมบึงและเขาหลักครับก็คือแทนนครปฐมปี2509นี่มาสู่ยุคสุดท้ายของครูสุรพลเสียชีวิตปี2511เพลงที่ชื่อว่าศพตาพาฝันนั้นก็เป็นเพลงดังในอดีตนะครับยุคแรกๆหนึ่งในฝูงชนเพลงสนุกๆ ก็มีหลายเพลงนะสาวสะพานลอยตามที่คุณขอมานี้ก็คือนุ่มบ้านแผ่นนะครับก็ไปกันที่บ้านแผ่นอยุธยาดีกว่านะครับสำหรับอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะมีของดีจำพวกเครื่องจักสานและก็ตลาดน้ำนะครับเอามาฟังเพลงที่คุณสนควรดินขอเข้ามาก่อนนะครับทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกันกับหนุ่มบ้านแผ่นโดยแทนนครปฐม

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.thaiprs

เป็นเพลงที่เรียมดาราน้อยขับร้องผ่านกันไปชื่อเพลงอกช้ำเรียมดาราน้อยนั้นก็โด่งดังมากับแว่วเสียงซึ่งแล้วก็ยังมีหลายเพลงนะครับไม่ใช่เรียมสะอื้นนะเรียมสะอื้นนั้นก็เป็นเพลงของวงดนตรีครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับกับรุ่นพี่ของเรียมดาราน้อยซึ่งเรียมดาราน้อยเป็นศิษย์สุรพลคนสุดท้ายนะครับเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของครูสุรพลก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปก็มีเพลงที่ร้องคู่กับครูสุรพลอยู่ก็มีเพลงยุคแรกนะครับสำหรับเรียมดาราน้อยนั้นนะเป็นเพลงที่เคยเปิดกันบ่อยสำหรับเพลง2510 2509เรียมดาราน้อยก็ลองเพลงน้องก็แน่แน่ข้างเดียวของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับยังมี 2-3 เพลงอีกนะครับสำหรับเพลงที่จ้างก็ไม่จองจ้างก็ไม่จองเป็นเพลงที่ครูสุรพลเขียนให้และตั้งชื่อเธอไว้ว่าเรียมดาราน้อยเพราะเคยอยู่กับวงรำวงคณะดาราน้อยจังหวัดชลบุรีแต่บ้านเกิดของเรียมอยู่กันที่จังหวัดระยองฮิอำเภออะไรแกล้งอำเภอแกล้งสักกระพงก็กลับชลบุรีเถิดพี่นี่อยู่ในยุคของศิษย์สุรพลนะโดยเฉพาะเพลงดังมากๆนะฮะได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานก็ที่รักเรารักกันไม่ได้ของอาจารย์จิตรกรบัวเนียมนะครับแต่ที่คุณขอมานี่ก็ไปฟังกันแล้วนะครับสำหรับอกช้ำของเรียมดาราน้อยเป็นเพลงที่3นอกจากนั้นเพลงหลงกลุ่มของก้านแก้วสุพรรณก็เริ่มต้นในชั่วโมงที่2ส่วนส่งท้ายชั่วโมงแรกกับน้ำค้างเดือน6ของครูสุรพลที่อาจารย์ไพบูลย์บุตรขันนะครับบรมครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งโดยใช้ชื่ออื่นนะฮะไม่ใช่สำแลใช้ชื่อสำแลนามสกุลนึกไม่ออกสำแลนะครับเพราะว่าครูไพบูลย์นั้นถนัดทางเพลงซึ้งๆเศร้าๆนะและก็เพลงน้ำค้างเดือน6นี้ก็เป็นจังหวะรำวงซึ่งเข้าทางของครูสุรพลช่วงนั้นคุณแม่ของครูไพบูลย์นั้นก็ไม่สบายก็เลยขายเพลงนี้ให้กับครูสุรพลนะครับนะก็เรียกว่าที่มาที่ไปเรามาเล่าสู่กันฟังบ้างในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 นะครับเวลาเล่าขานตำนานเพลงก็ 17:05 น.เรื่อยๆมาเรียงๆกันจนถึง 13:00 น.นี่สู่ชั่วโมงที่2แล้วนะ 16:15 นาทีได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอลยนต์และก็ขอบคุณไปยังโรงไม้พนาพันธ์นะครับหรือคุณผู้ฟังจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งใน VR Radio ก็0843002556 0943563991นะครับเหมือนกับคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาฟังผ่านกันไป3ผลงานเพลงในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันไปรักแสนเศร้าเมื่อสักครู่ฟังคุณพ่อสุรพลนี่มาฟังลูกชายนาแอดนี่ก็เป็นข่าวเป็นคราวก็อยู่เมืองนอกนะครับสุรชัยสมบัติเจริญเพลงนี้ดอนสอนระเบียบขับร้องกันมาก่อนแต่ตรงนี้คุณขอมาเราจัดให้รักแสนเศร้า

ก็เป็นเพลงที่เข้ากับบรรยากาศนะครับสายฝนโปรยปลายนะถึงบ้านเราจะไม่มีอากาศหนาวแต่มันก็ยังไงแม้มันก็บ่งบอกถึงความเย็นถึงจะไม่เยือกนะครับเหมือนกับทางเมืองอื่นภาคอื่นแต่มันอย่างไรล่ะมันไม่บางคนไม่ชอบสายฝนเพราะมันเฉื่อยแฉะบางคนก็บอกว่าการสัญจรไปไหนมาไหนมันก็ไม่ค่อยสะดวกแต่บางคนชอบนะครับสำหรับสายฝนโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งที่เกี่ยวกับฝนซึ่งเป็นเพลงที่บอกถึงอารมณ์และก็บรรยากาศที่มากับฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงต่างๆที่เรียกว่าฝนเดือน6นี่นะโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งนะครับก็เป็นเพลงที่บ่งบอกถึงบรรยากาศของการฟังเพลงคืนฝนตกโดยเฉพาะลุงเพชรแหลมสิงห์นะถึงจะไม่เศร้าถ้อยแต่มันก็สนุกคืนฝนตกนะฝนนองน้องเศร้านะครับก็ฝนมาน้ำตาร่วงก็มีเช่นเดียวกันมีมากมายทีเดียวนะครับสำหรับบรรยากาศเพลงที่คุณผู้ฟังรอฟังกันอยู่สำหรับทางด้านของน้องริมคลองสำโรงก็ส่งเพลงเข้ามานะครับเป็นเพลงจากดำแดนสุพรรณนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องที่ลูกพี่ลูกน้องของนักร้องที่เมืองสุพรรณบุรีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสอนเพชรสอนสุพรรณก็เรียกคุณน้าคุณอาก็ได้แต่ทางด้านของดำแดนสุพรรณนั้นก็ร่วมงานกันกับทางอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นครูเพลงชาวจังหวัดนครนายกนะครับครูการการุณวงศ์จะเป็นทางด้านของพรชัยสร้อยเพชรและก็อีกท่านหนึ่งขาดเสียไม่ได้สมัยอ่อนวงนะครับนี่อยู่ในชุดนี้ที่คุณขอมานะครับซึ่งก็เป็นเพลงสบายๆฟังกันไปใน4เพลงนะครับถึงพี่จะดำส่วนรักเก่าเขาลืมของชาตรีศรีชนนะครับผมก็กำลังหากันอยู่ว่าจะเจอกันหรือเปล่านะครับสำหรับรักเก่าเขาลืมบางครั้งบางคราวเนี่ยผิดตัวเดียวบางทีก็หากันไม่เจอเราต้องเดาแล้วนะครับชาติที่ชนนะฮะก็เป็นเพลงที่สองที่น้องริมคลองสำโรงได้ส่งเพลงเข้ามาทาง0843002556 0943563991นะครับสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ88.75 นะบางเพลงมันก็ไม่ค่อยมีเช่นเดียวกันนะครับแต่บางเพลงมีแน่รักเก่าเขาลืมนะครับมีแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องราวเขาเพลงที่คุณขอมาเราจัดให้จัดไปจัดเต็ม4เพลงเลยนะฮะฟัง2เพลงแรกกันก่อนดีกว่าสำหรับทางด้านของน้องริมคลองสำโรงก็ถึงพิจารณานำแดนสุพรรณกันก่อนนะครับสำหรับทุกเสียงทุกสายมาอย่างพบเดินรายการกันเป็นพิเศษครับ

นะครับตำนานจากเมืองชลบุรีไม่มีใครลืมนะครับรักเก่าเขาลืมจากชาตรีศรีชนฟังผ่านกันไปในเราขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 น้องริมคลองสำโรงก็ขอเข้ามาแล้วก็จัดกันให้จัดกันไป2ผลงานเพลงนะครับสำหรับอย่างติดค้างรักจริงแต่ปากของคนเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณตำนานจากสุพรรณบุรีและก็รักที่เธอลืมของอาจารย์เพลินพรมแดนนะครับก็เป็นเพลงที่น่าฟังทั้งนั้นโดยเฉพาะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะสหายชอบเมาสหายพันจอกเป็นครูเพลงที่เคยอยู่กับวงดนตรีร่วมงานกับศรีนวลส้มปัจเจริญกันมาในยุคแรกๆและก็มีเพลงที่เป็นตำนานช้ำลักจากเมืองชน

และอีกมากมายทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาฟังสอนเพชรสอนสุพรรณและก็เพลินพรมแดนในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบให้นะครับน้องริมคลองสำโรงขอเข้ามาจัดให้จัดไปนะอีก2เพลงยังเหลือกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลานะครับหากว่าต้องการที่จะนำรถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องนะครับระบบเบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างต่างๆนี้ไว้วางใจสมหมายคาร์เซอร์วิสนะครับในช่วงหน้าฝนนี้เบรกต้องเอาอยู่และก็ต้องเรียกว่าไม่เหินน้ำไม่เบรกที่เรียกว่าถลายนะครับแต่อย่างที่นั้นก็ต้องอยู่กดขึ้นความปลอดภัยของวัดกดของความปลอดภัยก็คือตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากผู้สนับสนุนรายการนี้นั่นก็คือสมหมายคาร์เซอร์วิสนะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ครับที่0624565556ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ด้วยนะฮะที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245รักจริงแต่ปากของสอนเพชรสอนสุพรรณอีกหนึ่งตำนานที่จากกันไปแล้วนะครับสำหรับนักร้องที่ข้าวไม่มีขายต้องมา11089นะครับแต่ตรงนี้คุณขอมาเราจัดให้แล้วนะฮะฟังกันเลยดีกว่าครับขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรง

อีกเพลงหนึ่งนะครับที่มีความหมายเกี่ยวกับฝนแต่ไม่ยักษ์ใช่ฝนที่หลังมาชื่นใจบนฟ้าแต่เป็นสาวชื่อน้ำฝนที่ยอดรักสลักใจพี่แอลผู้จากไปกำลังคร่ำครวญเพลงที่ชื่อว่าฝนลงฟ้านะเรียกว่ารักมากก็เลยหวงมากนะครับเพราะน้ำฝนก็ทิ้งนาทิ้งไร่สาวบ้านนาทิ้งข้าวทิ้งนาทิ้งยุงข้าวมาลงคนกลุ่มระยำนี่ก็เป็นเนื้อเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับก็อยู่ในรายการเล่าขานตำนานเรียวทุ่งก็มาฟังเพลงจากคุณฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลานะครับอยากจะฟังเพลงของกังวานไพรลูกเพชรฝนจำฟ้าในสักครู่หนึ่งนะครับต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการต่อจากสมัยขาสุวิทย์ร่วมพัฒมิตรกับรุ่งเรืองอลายนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างนะครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างนะครับมีมากมายทีเดียวนะฮะสำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์ทั้งไม้ปลายรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับก็มาฟังกังวานไพรลูกเพชรชื่อเพลงว่าฝนจำฟ้า

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074311 4-3-5-7

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com